0: ฮันอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูทงนี้ก็มีห้านขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือผักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
1: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
0: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนมาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังหวนหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้รู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาไมเซนการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองนโยบายที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักลึกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีน

นั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายร้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตภูดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปินปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แมนปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอัศริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอัศริยะสุขภาพดิจิตอลอัศริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอัศริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมโยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัศริยะดิจิตอลสุกยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัศริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับบ่ฮอดท้ายเดือนมิถุนาที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื้ออีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุกยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปะปักกันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกัปตันและเรือบินผ่านซองแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในขงเขตต่างๆเช่นการเสื่อมโยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือ
ทางด้านพลังงานอาเซียน2026-2030ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานเราเพื่อนคนเราในระยะลมกับเพื่อนเราตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในยานลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองสึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าซื้อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเสิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้มาตอนปริญญาโทอยู่เมืองเสิงตู
0: เจ้าเฮียน

0: สาขาใดฮั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่นี่เคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่อันเมืองสตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี่
1: เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวิชาที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าเสาะหาข้อมูลเองวิชาเรียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเรียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เรียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดียวก
1: ันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: เออ
0: ตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเรียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่นอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอ่ะฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเลยเน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาอั่นเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: จะเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความฮักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือฮักแพงเฮาคือแนวใดบ
1: ่หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เฮาดีระดับนึงเด้อ
0: เฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนนําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนปนนําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแรงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลย โอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบเรียกว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ซอกหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย
1: ์โดยแม่นล่ะ
0: โอ้เจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเฮา
0: อื
1: บางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆอะไรมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการจังซี่ก็เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สำหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าฮอดท้อเนาะเวลาที่ว่าบ่มีกำลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นำกันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็ที่ให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนำพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กำลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเ
0: จ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ำกับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังได้เนาะโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายแต่ฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทางหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาแหละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซําใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสำหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเฮียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆอะไรเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึง
0: เจ้าเจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดควรเติบเนาะการใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังวันนี้ท่านได้ฟังเพียงมวลจากทางรายการไปแล้วมาลมกับไซนาโดหรือว่าห้องซื้อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสืนตู่แขวงเสส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเฮาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการส่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ที่ว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: คือว่าเฮาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โอ้เป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นแหละโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเรียนก็ดุมันในการเรียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็เป็นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ที่ว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ที่ว่ารักษาสุขภาพก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซํานี้
1: เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจไซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเท่านี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: ครับ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนเราอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเฮียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไรอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายคดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีซาวกว่าจุดคดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเช่นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลวงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อสอบหูวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของสาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งสร้างเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 หา 8:50 ออกอากาศซ้ําในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 หา 6:50 ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังหลังจากความพยายามผ่านพาความทุกข์ยากเป็นเวลา8ปีจีนได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอย่างสิ้นเชิงทางประวัติศาสตร์ในระยะคามผ่านเป็นเวลา5ปีจีนได้สำเร็จเป้าหมายและเสริมขยายมากพลแห่งการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเสริมยงเข้ากับการสร้างความเจริญหุ่งเฮืองอยู่สนบทอย่างปังเกิดผลซึ่งได้หักษาเส้นเพดานดำสุดเพื่อป้องกันบ่ให้กับขึ้นสู่สภาพความทุกข์ยากอีกหรือตกอยู่ในสภาพความทุกข์ยากอย่างเป็นบริเวณกว้างท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อธิบายอย่างหลักเซิงเทิงความหมายสำคัญระดับโลกเกี่ยวกับศาสนาในบรรลุร่างความทุกข์ยากของจีนว่าขบวนการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของจีนแสดงให้เห็นว่าโดยผ่านจากจิตใจเด็ดเดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่ยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครบถ้วนจนถึงที่สุดปัญหาความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถได้รับการแก้ไขนกที่ออนแอร์สามารถบินได้ก่อนและบินสูงได้ปีนี้แมนปีทำอิฐที่จีนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากอย่างเป็นปกติทั่วโลกได้เล็งสายตาที่จีนจีนได้ประกอบส่วนแผนการใหม่เข้าในปัญหาลดพ้นความทุกข์ยากทั่วโลกและได้พยายามอย่างบ่ลดละเพื่อสร้างประสาคมความสัตยกรรมของมวลมนุษย์ที่ปราศจากความทุกข์ยากและมีการพัฒนาความ

ที่ท่านกำลังติดตามหับฟังอยู่นี่แม่นรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังบ้านลั่วถั่ววานเมืองฝูผิงแขวงเหอไบจีนเคยถึกกล่าวขานว่ามีเนื้อที่ภู90ส่วนห้อยน้ำ5ส่วนห้อยและน้ำ5ส่วนห้อยจะหาเงินได้ยากจากวางงอนหินแต่ปัจจุบันบ้านนี้ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือโดยอิงใส่3อุตสาหกรรมเสาค้ำคือการท่องเที่ยวเฮ็ดและหมักไม้ผู้สูงปีกายนี้สาวบ้านลั่วถั่ววานสามารถสร้างรายรับเพิ่มขึ้น 7,000 หยวนต่อครอบครัวเท่าปลายหลงสาวบ้านบ้านลั่วถั่ววานได้ขายเครื่องปลาของดงไปทั่วประเทศด้วยการไลฟ์สดเรากล่าวว่ารายรับของสาวบ้านนับเมื่อเพิ่มขึ้นและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็นับเมื่อนับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนตาแสงเสี่ยต่างเมืองโซนิงนครนิงเต๋อแขวงฟูเจียนจีนถึกพัฒนาว่าเป็นปานแลนด์ลอร์ดอยู่บนสูงเพียงฟ้าต้องใช้เวลา9ปีเพื่อย่างข้ามผู้ดอยจิ๋วลิงแต่ปัจจุบันเส้นทางไปหา10บ้านของตาแสงเสี่ยต่างได้ปูเปดงหมดแล้วนอกนี้บรรดาสาวบ้านยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมรีสอร์ทหับนักเฮียนนักศึกษามาค้นคว้าและเฮียนหู้อยู่โซนบทอื่นๆปีกานี้ได้ต้อนหับนักท่องเที่ยวหลายกว่า 620,000 เทือคนเท่าไช่เจิงยี่สาวบ้านปานผีเครื่องชันตาแสงเสี่ยต่างอุทานขึ้นว่าบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเฮือนเก่าแก่ยังสามารถสร้างรายหับให้แก่ข้าพเจ้าได้การได้หับผลสำเร็จในบ้านหลบล่างความทุกข์ยากเหตุไฮจีนได้สำเร็จเป้าหมายลดพรความทุกข์ยากในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติก่อนเวลากำหนด10ปีในระยะจัดดังปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14 832เมืองในทั่วประเทศจีนที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากล้วนแต่ได้บำรุงสร้างอุตสาหกรรมหลักแหล่งที่มีท่าแห่งพ้นเด่นและความสามารถนำพาเข้มแข็ง253อย่างมูลค่าการผลิตมีหลายกว่า 1,700 ตื้อหยวนอัตราการเติบโตของรายรับที่สามารถใช้จ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนของชาวโซนบทของเมืองที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชาวโซนบทในทั่วประเทศเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเหตุให้พื้นฐานสำหรับการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากหนักมือหนักมันแกนและมีประสิทธิผลแบบยืนยงการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนได้นำเอาความคิดใหม่เอี่ยมมาให้แก่การแก้ไขความทุกข์ยากด้านการพัฒนาของมวลมนุษย์ในซุ้มปิโมมามานี่เพิ่มลดพ้นออกจากความทุกข์ยากขจรคำเว้าเกี่ยวกับการเลือบร่างความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นผิงและเพิ่มอื่นๆถึกแปลเป็นลายภาษาต่างประเทศภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของจีนได้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งเปรียบเทียบบ่ได้ได้กลายเป็นเส้นทางลดพรความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนและจอตัวเขื่อนเป็นทฤษฎีต้านกับความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนการเอาชนะบ้านเหลื่อมล่างความทุกข์ยากแบบบ่มีไผถูกปัดเถมไว้อยู่ทั้งหลังและบ้านป้องกันผลงานเพื่อบ่ให้กลับเคลื่อนสู่ความทุกข์ยากหรือตกทุกข์ได้ยากยังเป็นบริเวณกว้างได้ประกอบส่วนแผนการของจีนและสติปัญญาของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของลูกโดยอิงไซนิคมอุตสาหกรรมเอมบาเลจีนอูกันดาห้องปฏิบัติงานหลู่ปานที่นครเอมบาเลหงเฮียนวิสาสิบอุตสาหกรรมเทียนซินและหงเฮียนวิสาสิบแอลกอนร่วมกันสร้างขึ้นได้เฝ้าพบนักวิชาการหลายกว่า 1,200 เทือคนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมนับแต่ปี2020เป็นต้นมายุคแขวงกำปงสนังของกัมพูชาส่วนปลูกผักในโฮมอัศริยะซึ่งเป็นโครงการความมือเทคโนโลยีกสิกรรมทันสมัยกัมพูชาที่เขตกวางซีจีนส่วนเหลือได้ช่วยสาวส่วนในท้องถิ่นบรรลุการปลูกผักตามหลักวิทยาศาสตร์และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหมั่นเทียงโครงการความมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆได้หับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตามๆกันบทเรียนในการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนกำลังเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาอย่างหลวงหลายจีนได้ทับมั่งสถานการณ์ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยพฤติกรรมตัวจริง
แนวความคิดสำคัญต่างๆเช่นนกที่อ่อนแอต้องสิงบินขึ้นก่อนมูและหยดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้เป็นต้นได้สร้างความคิดใหม่ในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของลูกท่านางอีลีนาโปโกวาอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสหประชาชาติเห็นว่าถ้าจีนสามารถเฮ็ดได้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆก็สามารถเฮ็ดได้เช่นกันนี่แม้ปั้นเลิบลางความทุกข์ยากของจีนที่สร้างความคิดใหม่ให้แก่ทั่วโลกท่านสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่าพวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าเทือนละก้าวอย่างนักแน่นมันคงและพัฒนาแต่ละขั้นตอนพฤติกรรมแห่งการลดพรความทุกข์ยากของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าปนจิตใจที่ได้เดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่หยอดน้ำก็สามารถเจาะเห็นให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครอบถ้วนจนถึงที่สุดพอเพียงแต่สามารถเอาชนะความทุกข์ยากได้เท่านั้นยังสามารถสกัดกั้นบ่ให้เกิดความทุกข์ยากและกลับคืนไปทุกข์ยากอีกครั้ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้เว้าถึงจีนได้ประกอบส่วนแผนการของตนเข้าในภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของลูกท่านผู้ฟังในบรรดาแนวความคิดและพฤติกรรมแห่งการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนการเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายได้กลายเป็นบทเรียนแห่งผลสำเร็จที่ได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากทั่วโลกท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าแผนนโยบายเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายแม้นซองทั้งเพียงหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ระบุไว้ในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆสามารถถอดถอนบทเรียนแห่งผลสำเร็จของจีนได้จีนได้เริ่มปฏิบัติแผนนโยบายเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายอยู่เขตผู้ดอยอู่หลิงชันอยู่บ้าน18ธรรมเมืองฮวาหวานแขวงคูหนานเพงเสาดอย2เพงได้ส่องแสงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือของสนบทซึ่งเนื้อเพงมีอยู่ว่าแต่ก่อนบ้านเขตผู้ดอยมีแต่มันดั่งมันฝรั่งและสาลีถ้าอยากกินข้าวเจ้าต้องเจ็บป่วยหรือเกิดลูกปัจจุบันบ้านสาวเผามงมีเงินมีคำมีผู้เขียวน้ำใสและทรัพยากรต่างๆมีน้ำประปาไฟฟ้าและมีเส้นทางไปมาสะดวกดีทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเท่าชื่อคังได้กลับจากตัวเมืองมาสั่งภารกิจหรือดำเนินกิจการอยู่บ้านเราได้ไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์หรือแนะนำเครื่องปลาของดงในบ้านให้บรรดาสาวเน็ตได้รับรู้จากการทดลองไลฟ์สดถึงการสร้างห้องสตูดิโอธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เท่าชื่อคังได้ขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษในบ้านผ่านซองทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้กำไรหนักมือหนักพำขึ้นเราได้ช่วยสาวบ้านขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมทั้งหมดหลายกว่า6ล้านหยวนแล้วกาวาการไลฟ์สดได้ดึงดูดบรรดาสาวเน็ตนับมือหนับพำขึ้นขณะที่สาวนุ่มภายในบ้านได้เข้าความทีมงานของเขานับมือหนับหลายขึ้นบ้าน18ธรรมได้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสนบทอุตสาหกรรมปนน้ำธรรมดาและอุตสาหกรรมเครื่องทักเซลเผามงโดยอิงใส่เงื่อนไขของบ้านเหตุให้บ้าน18ธรรมถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติประกวดเป็นหนึ่งในบ้านท่องเที่ยวโซนบทที่ดีเลิศของลูกในปี2024จากนั้นมาบ้าน18ธรรมได้สร้างศูนย์แลกเปลี่ยนการเลือกร่างความทุกข์ยากสากลพร้อมทั้งได้ความการวางแผนพ

ฒนากับบ้านอ้อมข้างและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆไปพร้อมกันหลายหับเสลียต่อหัวขนต่อปีของชาวบ้าน18ทำได้เพิ่มขึ้นจาก 1,668 หยวนในปี2013เป็น 3,755 หยวนในปี2025บ้าน18ทำได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิสังไม้ด้านทฤษฎีการเลือกร่างความถูกยากยังถึกต้องตามเป้าหมายในยุคใหม่ก็ได้เผยแพร่จากสถานที่แห่งนี้ไปสู่ทั่วโลกท่านฮัมฟรีย์โมซีหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าจีนมหาวิทยาลัยตาไลซาลัมของตันซานีกาวาจีนปฏิบัติยุทธศาสตร์เลือกร่างความถูกยากยังถึกต้องตามเป้าหมายและดำเนินการตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและของแต่ละครอบครัวได้เหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ถูกยากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่บรรดาประเทศในแอฟริกาในการแก้ไขปัญหาความถูกยากปัจจุบันแนวความคิดหลบล่างความถูกยากยังถึกต้องตามเป้าหมายได้แตกโยโจแนงและเกิดดอกออกผลอยู่ต่างประเทศอุซเบกิสถานได้ถอดถอนบทเรียนในการเหลือบล่างความถูกยากยังถึกต้องตามเป้าหมายของจีนเซนสร้างหน่วยงานรัฐบาลสปกิจเพื่อลดพรความถูกยากบำรุงสร้างทักษะการสร้างภารกิจและสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนผู้ถูกยากสร้างกลไกปันซีไลซื้อครอบครัวถูกยากที่ต้องการช่วยเหลือวางแผนเฟิร์มโฮมพนักงานเหลือบล่างความถูกยากและอื่นๆเพื่อสุขยู่ให้เวียกงานลดพรความถูกยากได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีนับมาฮอดไทยปีกายนี้อัตราความถูกยากของอุซเบกิสถานได้ลดลงเหลือ6ส่วนห้อยและคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5 ส่วนห้อยเมื่อฮอดไทยปี2026แขวงขอนแก่นของไทยได้ถอดถอนบทเรียนในการเลือกร่างความถูกยากยังถึกต้องตามเป้าหมายของจีนและวางแผนการช่วยเหลือแบบจับคู่เพื่อเลือกร่างความถูกยากที่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของตนซึ่งได้บรรลุการเหลือบล่างความถูกยากแบบไหเลือดมาเป็นการเหลือบล่างความถูกยากแบบสางเลือดได้เองเพื่อบรรลุการลดพรความถูกยากด้วยการเหลือบล่างความถูกยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกาวาจีนโบเพียงแต่เห็นไหลูกผู้เถิงความสำคัญของการเหลือบล่างความถูกยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายและความอาจสามารถในการลดพ้นออกจากความถูกยากเท่านั้นยังได้สร้างกำลังใจและบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่การแก้ไขความถูกยากอีกด้วยจากการเอาชนะบ้านเหลือบล่างความถูกยากเทิงการปรับปรุงและขยายผลงานการลดพ้นออกจากความถูกยากสติปัญญาแบบจีนต่างๆเซนกระเจหนึ่งลูกไข่กระเจหนึ่งหน่วยเหตุยังเสมอต้นเสมอปลายเหลือบล่างความถูกยากยังถูกต้องตามเป้าหมายการเหลือบล่างความถูกยากด้วยรูปแบบการพัฒนาเหล่านั้นพร้อมได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแบบพบเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญที่สุดต่อภารกิจลดพ้นความถูกยากของมนุษย์และช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาลดพ้นออกจากความถูกยากนับมือนับหลายขึ้น

เสียงเพลงเผาต้งได้ดังก้องเขินในบ้านเจ้าซิงที่เก่าแก่อยู่เมืองหลีผิงแขวงกุ้ยโจวการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสมนาของบ้านนี้ที่เคยแบนบ้านถุงย่างในอดีตปีกายนี้หลายหับสั่งรวมด้านการท่องเที่ยวของบ้านเจ้าซิงได้ปันลดเถิง1ตื้อหาห้อยล้านหยวนท่านลู่ไว่หมินเลขาคณะผักบ้านทั้งเป็นนายบ้านบ้านเจ้าซิงกาวาบรรดาชาวบ้านมีความกระตือรือร้นนับเมื่อนับหลายคืนปี2026แมนเจียนเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15โดยเน้นใส่การสร้างความทันสมัยด้านกสิกรรมและสนบทแผนพัฒนาดังกล่าวได้เสนอให้สูงยุคการความมือด้านการลดพรความถูกยากทั่วโลกพัฒนาวิการสร้างระบบช่วยเหลือต่างประเทศและการคุ้มครองทั่วตองโศกจากการสร้างความเจริญหุ่งเคืองอยู่โซนบดอย่างหอบด้านถึงการสร้างความทันสมัยแบบจีนจีนได้สุ่มกำลังเพื่อเหตุเวียกของตนให้ดีและสร้างตนเองให้เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆในโลกบ่เพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนาเท่านั้นยังช่วยเปลี่ยนแปลงโลกโดยผ่านการพัฒนาตนเองอีกด้วย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ความเป็นมาของคำพังเพยที่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าเป็นทหารมดในบันหบเฟยช่วยกองทหารของแคว้นฉินกอนกับราชวงศ์จีนตะเวนออกเป็นปรปักษ์กันอยู่สองฝั่งแม่น้ำเฟยช่วยและเกียมต่อสู้กันเทือสุดท้ายมื้อหนึ่งฟู่เจียนไปขึ้นกำแพงเมืองเฉาหยางเพื่อสำรวจสถานการณ์ของกองทหารราชวงศ์จีนตะเวนออกที่อยู่ฝั่งนั้นเบิ่งไปแล้วเห็นว่าค่ายทหารราชวงศ์จีนตะเวนออกเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่นเบิ่งไปไกลอีกเห็นต้นไม้ต้นหญ้าอยู่ทั้งภูอยู่ฝั่งนั้นเหน่งติ่งอยู่นึกว่าเป็นทหารและบ่ฮู้ว่ามีเท่าใดเพิ่นก็เว้ากับน้องซ้ายที่อยู่เคียงข้างว่านี่แม่นศัตรูที่แข็งแรงเป็นหยังจึงเว้าว่าเขาเจ้าอ่อนแอเว้าแล้วก็มีสีหน้าย่านกลัวและสั่งให้ทหารแคว้นฉินกอนเฝ้ารักษาอย่างเข้มงวดนี่ก็แม่นความเป็นมาของคำพังเพยที่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าล้วนแต่เป็นทหารซึ่งพรรณนาถึงคนที่อยู่ในสภาพย่านกลัวพอได้ยินเสียงอย่างน้อยนึงก็ตื่นตกใจโลดแบบกระต่ายตื่นตูม
3: ว่องไวที่สุดมวลซื่นที่สุดให้ความรู้หลายที่สุดและเฮ็ดให้ดีที่สุดคือจุดหมายของพวกเรา

สือแมนจูเสือแมนจูยังอันว่าเสือซิเบรีกำเนิดอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของทวีปอาซีลำโตยาว 1.652 เมตรแม่นเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อเป็นล่าสาของสัตว์อยู่หน้าผากของเสือสนิดนี้มีลวดลายที่คล้ายคือตัวหนังสือจีนที่ว่าหวังแปลว่าล่าสาธรรมดาแล้วออกหากินในตอนกลางคืนต้นตอดำรงชีวิตอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือของจีนแม่นสัตว์อนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งชาติปัจจุบันเสือแมนจูปลาได้ลงใต้ไปดำรงชีวิตอยู่ตอนใต้แม่น้ำซงฮวาเต่าหมอยู่สายแดนจีนรัสเซียที่เขตลุ่มแม่น้ำอู้ซู่หลี่และแม่น้ำทูเหมินมีจำนวนน้อยที่สุด

าย่อมด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฝ้าขาวผ้าย่อมด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฝ้าขาวแม่นเครื่องหัตถกรรมย่อมสีดั้งเดิมของจีนวิธีย่อมผ้าด้วยขี้ผึ้งแม่นก่อนอื่นแต้มลวดลายหรือคงหางของดอกไม้นกป่าและแมงไม้ต่อมาใส่มีดเอาขี้ผึ้งที่ละลายแล้วทับอยู่ในลวดลายและเอาผ้าแซ่ใบอยู่ในน้ำสีฟ้าเมื่อสีในความเข้มข้นระดับใดหนึ่งแล้วก็เอาผ้าออกมาตากแห้งแล้วแซ่ใส่น้ำต้มให้ขี้ผึ้งออกเมื่อเป็นแนวนี้ก็เฮ็ดเป็นผ้าย่อมขี้ผึ้งที่มีพื้นสีฟ้าลวดลายสีขาวแล้วย้อนว่าขี้ผึ้งมักแตกมีห้อยฉะนั้นเมื่อสีแทรกซึมอยู่ในหอยแล้วในลวดลายมักจะเกิดหอยแตกน้อยๆซึ่งกลายเป็นสิ่งประทับทีคาดเขตบ่ได้ผ้าย่อมด้วยขี้ผึ้งมีสองชนิดคือย่อมสีเดียวและย่อมสองสีบางชนเผ่ายังย่อมสีถึงห้าสีซึ่งข้าเจ้ามักใส่ผ้าชนิดนี้เฮ็ดเป็นเสื้อกระปุงผ้าห่มผ้าพันคอและอื่นผ้าสีฟ้าขาวผลิตอยู่แขวงต่างๆของจีนวิธีเฮ็ดผ้าสีฟ้าขาวแมนก่อนอื่นเอาเจี๊ยตัดปกอยู่ทัวและน้ำผสมกันเป็นน้ำปกทัวและน้ำผสมกันเป็นน้ำป้องกันย่อมเอาน้ำป้องกันย่อมนั่นทาอยู่ผ้าแล้วเอาไปแซ่อยู่ในน้ำสีฟ้าตากแห้งแล้วขุดน้ำป้องกันย่อมออกก็เฮ็ดเป็นผ้าสีฟ้าขาวผ้าสีฟ้าขาวมีสองชนิดคือพื้นสีขาวลวดลายสีฟ้าและพื้นสีฟ้าลวดลายสีขาวธรรมดาแล้วลวดลายมีดอกไม้คนและนิทานส่วนลายใส่มาเฮ็ดเสื้อผ้าผ้าห่มผ้ากั้งมุ้งและผ้ามัดแอวเป็นต้นในตัวเมืองปัจจุบันผ้าย่อมสีด้วยขี้ผึ้งและผ้าสีฟ้าขาวที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่าได้รับความนิยมสมชอบจากคนนับมือนับหลาย

ว่ามู่หลานเขาเป็นทหารแทนพ่อคลิกคลิกคลิกมู่หลานพร้อมตำผาอยู่ในเฮือนพวกเขาบ่ได้ยินเสียงกระสวยเพียงแต่ยินเสียงอุทานของมู่หลานนี่แมนประโยคเริ่มต้นของเพลงพื้นเมืองภาคเหนือที่นิยมโดยทั่วไปที่ชื่อว่าเพลงมู่หลานนางเอกของเพลงพื้นเมืองนี่แมนผู้หญิงภาคเหนือที่กล้าหาญผู้นึงชื่อว่าฮวามู่หลานเพลงยาวเพลงนี้ได้เล่าเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ฮวามู่หลานแต่งโตเป็นผู้ชายเขาเป็นทหารแทนพ่อตามเว้ากันว่าฮวามู่หลานเป็นคนแคว้นไว้เหนือคนภาคเหนือมักกังฟูแต่ก่อนพ่อของฮวามู่หลานเป็นทหารในเวลามู่หลานอายุ10กว่าปีพ่อกับพานางไปฝึกกังฟูขี่ม้ายิงธนูฝึกไส้ดาบและไม้ค้อนอยู่แคมป์น้ำนอกบ้านในเวลาว่างมู่หลานยังมักอ่านปื้มทหารเก่าของพ่อผ่านการปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยวหวนเศรษฐกิจสังคมของแคว้นไว้เหนือได้รับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็สงบผาสุกหลายแต่ว่าเผ่าเลาะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ภาคเหนือที่ชื่อว่าเร้าหลานในเขานั้นลงใต้มารบกวนเรื่อยๆแคว้นไว้เหนือกำหนดว่าแต่ละครอบครัวให้ส่งผู้ชายผู้หนึ่งไปแนวนาพ่อของมู่หลานเฒ่าแล้วน้องชายอายุกันยังน้อยอยู่ไผจะสามารถไปสนามหบฉะนั้นมู่หลานก็ตัดสินใจเข้าเป็นทหารแทนพ่อจากนั้นจึงได้เริ่มต้นชีวิตอยู่ในกองทหารเป็นเวลา12ปีไปต่อสู้อยู่ซ้ายแดนเว้าสำหรับผู้ชายหลายคนแล้วก็แม่นเรื่องยุ่งยากลำบากแฮงบ่ต้องเว้าถึงผู้หญิงเลยทั้งต้องปิดบังเพศของตนทั้งต้องพ้อมกับมู่ผู้ชายไปล่าศัตรูแต่ว่าความหมู่หลานได้สำเร็จหน้าที่ของตนในที่สุดและกลับบ้านอย่างมีไซภายหลัง12ปีย้อนว่านางมีคุณงามความดีหลายฮ่องเต้จึงอยากให้นางเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่นางปฏิเสธนับเป็นพันกว่าปีมาแล้วความหมู่หลานแมนผู้หญิงที่สาวจีนเคารพนับถือหลายเพราะว่านางทั้งกล้าหาญทั้งบริสุทธิ์ปี1998บริษัทดิสนีย์ของอเมริกายังเหียบเหี้ยงเรื่องของความหมู่หลานผลิตเป็นหนังการ์ตูนได้รับความนิยมสมชอบไปทั่วโลก

ทรัพยากรบ่อแฮของจีนจีนมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลทรัพยากรบ่อแฮอุดมสมบูรณ์จีนแม่นหนึ่งในบ่หลายประเทศในโลกที่มีปริมาณทรัพยากรบ่อแฮอุดมสมบูรณ์สนิททรัพยากรบ่อแฮเอาครบถ้วนและระดับครบสุดเอาสูงมาฮอดปี2002บ่อแฮที่ได้สำรวจอย่างละเอียดแล้วมี157สนิทในนั้นมีบางสนิทมีแต่อยู่จีนเท่านั้นท่านเห็นแม่นทรัพยากรต้นตอของจีนปริมาณผลผลิตเท่ากับ30ส่วนห้อยของโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกบ่อท่านเห็นสำคัญมีอยู่ไคหลวนต้าถงหยางฉวนหวายหนานและอื่นๆทรัพยากรน้ำมันและอาแก๊สธรรมชาติของจีนอุดมสมบูรณ์สมควรบ่อน้ำมันต้นต่อแจกจ่ายอยู่ภาคตะวันออกเสียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันตกเสียงเหนือตัวอย่างคือบ่อน้ำมันต้าชิงเฉิงหลี่เหลียวเหอกะละไมและตาลิ่มเป็นต้นในนั้นบ่อน้ำมันต้าชิงแม่นบ่อน้ำมันที่ใหญ่กว่าหมู่ของจีนนอกนี้ยุคเขตทะเลใกล้ของจีนก็มีทรัพยากรน้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์เส้นเดียวกันโลหะมิสีของจีนมีปริมาณสะสมอุดมสมบูรณ์และมีหลายสนิดในนั้นดังสแตนกัวอังติมวอนสังกะสีไทเทเนียมลิเทียมเป็นต้นมีการสะสมหลายอันดับที่1ของโลกทั้งว่าจีนแม้ประเทศใหญ่ด้านทรัพยากรและปริมาณทรัพยากรบ่อแฮเป็นอันดับ3ของโลกก็ตามแต่ย้อนจีนมีพลเมืองหลายฉะนั้นปริมาณที่คิดเฉลี่ยตามหัวคนนั้นเพียงแต่เป็นอันดับที่53ในโลกเท่านั้น

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ซีปื้มและหาอมตะกับแนวคิดสำนักของจื้อซีปื้มแม่มีอยู่ในสมัยก่อนล่ะสมงเฉียนแล้วแต่ว่าในเวลานั้นยังบ่อันซีปื้มเถือซีปื้มนี่คือกวีนิพนธ์สันหรือล้วนหยู่ที่บันทึกความเว้าและการกระทำของของจื้อปื้มม่องจื้อปื้มการศึกษาใหญ่หรือต่าเฉวและปื้มทฤษฎีเกี่ยวกับใจกลางหรือจงยงปื้มมังจือแม่นปื้มที่บันทึกแนวคิดการเมืองของมังคือที่เป็นผู้ตั้งหน้าอีกผู้หนึ่งของปัสสัญญาสำนักของจื้อส่วนปื้มการศึกษาใหญ่หรือต่าเฉวและปื้มทฤษฎีเกี่ยวกับใจกลางหรือจงยงแต่เดิมแม่นบทความสองบทในปื้มบันทึกพิธีต้นต่อแม่นเว้าเกี่ยวกับจะทำเฮียนแนวใดและบุพมคุณสมบัติแนวใดเมื่อฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งไตจูชีที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีสื่อเสียงเลือกเอาสองบทนี้ออกมาเพื่อให้คำอธิบายและใส่มาเป็นปื้มแบบเฮียนปัสสัญญาสำนักคงจื้อในขั้นเบื้องต้นโดยรวมกันกับกวีนิพนธ์สันหลวนหยู่และมังจือและตั้งชื่อให้ว่าโฮมขอสังเกตบทความและประโยคในสี่ปื้มซื่อหย่ออันว่าสี่ปื้มห้าอมตะก็แม่นห้าปื้มอมตะคือปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือหยี่จริงปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือช่างชู้ปื้มเกี่ยวกับกาบกรหรือซื่อจริงปื้มบันทึกพิธีหรือหลี่จี้และปื้มฤดูใบไม้ปงและฤดูใบไม้ลนหรือชุนเฉียวในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงบทสอบของเจ้าสีวิทย์ล้วนแต่มาแจกประโยคของซีปื้มและห้าอมตะบทตอบของผู้เข้าร่วมการสอบเสียงนี้ต้องอิงตามห้มขอบสังเกตบทความและประโยคในซีปื้มของจู้ชีแต่นั่นมาซีปื้มและห้าอมตะจึงได้กลายเป็นปื้มแบบเฮียนที่สำคัญที่สุดของปัญญาสนส่วนแนวคิดสำนักคงจื้อในซีปื้มและหาอมตะก็ได้กลายเป็นทิศน้ำของการเฮ็ดเวียกของคนในสมัยนั้นแนวคิดในซีปื้มและหาอมตะยังได้ทรงผลสะท้อนไปถึงคนทั้งหลายในยุคปัจจุบัน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่อยากแพงยิ่งดีต้นทาบรรดาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยบ่ด่วนมานี่ฮูบเงาเรื่องไม้เรื่องหนึ่งได้ข่าวสายยังกันทันทันโดยบ่ได้โฆษณาล่วงหน้าอาศัยเกณฑ์เรื่องที่แน่นหนาและการแสดงออกด้านความเป็นมนุษย์ที่ละเอียดอ่อนการเพ้ออกไปจากปากตัวปากของผู้ชมจึงกลายเป็นฮูบเงาที่น่าสนใจจนเอิ่มว่ามามืดสามารถสั่งไลฟ์หับในฤดูฮ้อนนี้ยามเป็นกอบเป็นกำฮูบเงาเรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับเหวินมู่เย่เสื้อภาษาอังกฤษมา When you upon a time in the Middle East ข้างหนึ่งโดนมาแล้วอยู่ตะวันออกกลางแต่ตะละวันมักซื้อภาษาจีนของมันหลายกว่าคือยิ่งดีต้นทับสู่ฮั่นอาหารมังกรพันการสมเทียบยังจ๋าแจ้งระวางไฟสงครามกับไฟเตาในขัวแตงกินฮูบเงาได้สิให้เห็นความปรารถนาอันสูงสุดของผู้คนคือห่างไกลจากควันดินปืนปกป้องสันติภาพเมื่อชีวิตกลับคืนสู่ความสงบอาหารแต่ละมื้อก็เป็นหลักฐานที่แท้จริงที่สุดของสันติภาพหลังจากสายในตลาดฮูบเงาของเพนหญิงใหญ่จีนเป็นเวลา1เดือนแล้วตามข่าวล่าสุดฮูบเงาเรื่องนิ้งกีต้นทับสู่ฮั่นอาหารมังกรจะไปสายอยู่ฮ่องกงมาเก๊าออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียในวันที่11กันยานี้วันที่17กันยาจะสายอยู่สิงคโปร์วันที่18กันยาจะสายอยู่ญี่ปุ่นและต่อไปยังจะไปสายในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและประเทศอื่นๆในทั่วโลกฮูบเงาจีนเรื่องนึงที่มีเพื่อนทางเรื่องเล่าจินตนาการเกี่ยวกับสงครามอยู่ตะวันออกกลางเป็นยังจึงสามารถย่าได้ใบอนุญาตผ่านประตูสู่โลกคำตอบเสื่องอยู่ในเขาห้อนถ่วยนั่นที่พันพายไฟสงคราม